0: ครั้งนึงไม่เคยคิดว่าจะได้ไปถ้ำเลย
1: Probably never seen such a car. I felt a bit like being in a space shuttle.
2: No, just
3: three, two, one.
4: 你跳龙门，
5: 有点这个感觉。
6: Mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino.
7: KTV.
8: Sì, Xianlian KTV.
9: It's called Ai Zibu. They walk really slow like this.
10: Oh. Pourquoi cette ville lui plaît? Pourquoi il a choisi de s'y installer?
11: It's the best skyline in the world.
12: 上海欢迎你。
0: ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่ให้คุณแล้วแล้ว Why not? ทำไมถึงจะไม่มา มาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
13: 世界在此相遇，热爱从此生长。我为什么住在这里？因为这里有他，因为中国有我的家。贵州卫视跨国文化观察纪实节目《我为什么住在这里》每周五21:20播出。

0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: วัยรุ่นคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช่

0: Yes, ready, go.
1: และคาหลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริง